0: ปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
1: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุลงไปที่คนอื่นเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
0: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเจ็ดด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอันการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อ

0: ปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8และ7ต่อ5ทะลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ6ต่อ0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬาจนระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทชโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5 เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซากบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้ว เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุธมาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
10: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
11: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิ้วซิ้วซิ้วสิคุ้มกว่า
12: สายบุญยางเฮาวัดยิ้วใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
13: ไปกันเลย
14: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลาย
13: ทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
15: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากได้สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
16: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
15: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
17: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
15: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
18: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
19: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: ัดแน่นเต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Chua Chinon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สวัสดีครับคุณป้า
7: ฮะป้า
8: ป้า
9: ป้าว้าย
10: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
9: ไม่มีเวลากลัวแพ้
10: นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
10: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลุงใช้ซะ
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
13: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
15: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
13: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
16: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
17: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: กิฟต์แอนด์ซอน 95.5
1: เย้ๆๆดีจะลานะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
5: ยิ่งเสียยิ่ง

0: อัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิว UHT
1: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
6: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
7: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velas รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8: สวัสดีครับคุณป้า
9: ป้า
10: ว้าย
11: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
10: ไม่มีเวลากลัวแพ้
11: นี่เลย
12: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
11: ธรรมชาติ
10: อ่ะลุงใช้ซะ
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
13: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
19: กิฟต์แองเจิล 95.5

0: 105 Big Angel Radio
1: Hi, it's Butterbeer again.

0: กำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปะเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่าม
5: องหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shuo Shinnon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shuo Shinnon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Shuo Shinnon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
8: ้เฮ้ยเซ่เลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: จ้าเรดิโ
1: อแค่ยังได้มีเธอข้างกายใจฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม

ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
6: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
7: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUV กว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกันFortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
9: สวัสดีครับคุณป้า
10: ป้า
11: ว้าย
12: ดีเราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
13: นี่เลย
14: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
12: ธรรมชาติ
15: อ่ะลุงใช้ซะ
14: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
17: ดียังไงหรอ
16: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
17: โอ้ดีจัง
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
19: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
18: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
20: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
18: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังงี้ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
21: ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังงี้ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
22: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
23: Gift Angel

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ
3: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ็มกล้องเคลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับจองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: Toyota ชินนนท์
5: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: กาแฟเขาช่อง
7: อาตีอาตีซื้อของให้ป้าหน่อย
8: ป้าอยากไล่
7: สบู
8: ่ยาสระผม
7: ผงซักฟอก
8: ยาสีฟัน
7: น้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟ
8: น้ำปลา
7: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: ัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
1: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
4: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
5: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
9: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10: สวัสดีครับคุณป้า
11: ป้า
12: ว้าย
13: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
12: ไม่มีเวลากลัวแพ้
13: นี่เลย
14: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
13: ธรรมชาติ
12: อ่ะลงใช้ซะ
14: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
16: ดียังไงหรอ
15: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
17: สายบุญยางเฮาวัดยุไสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
18: ไปกันเลย
19: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
6: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่ว

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
4: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Shua Chinon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: สวัสดีครับคุณป้า
6: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
7: นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
9: ธรรมชาติธรรมชาติ
10: อ่ะลุงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
11: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้รับซะ

คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
5: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUV กว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกันFortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ป้า
2: ว้าย
3: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
2: ไม่มีเวลากลัวแพ้
3: นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
3: ธรรมชาติ
2: อ่ะลงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
7: ้ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: เต็มกล้องเพียรสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปะ
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
5: มองหารถมือสองคุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ

0: ชัวชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุดและยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota ชิน
1: นนสวัสดีครับคุณป้า
2: ฮะป้า
3: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
9: ไปกันเลย
10: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
11: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมสักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
11: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโ

0: ร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
1: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
2: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
3: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกัน
5: เ
4: ล
5: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
1: กิฟต์แอนด์จอน

0: สินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3
2: ลิตรก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: สายบุญยังเฮาวัดยุไสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
7: อาตีอาตี
8: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
7: ป้าอยากไล่
8: สบู
7: ่ยาสระผม
8: น้ำซักฟอก
7: ยาสีฟัน
8: น้ำตาล
7: นมข้น
8: กาแฟ
7: น้ำปลา
8: น้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: กิฟต์แองเจิล 95.5
1: ใช่มาดูBad side of the body.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุม

0: ตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
1: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากล นพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
2: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวอำเภอเพื่อให้จัดบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทก็ได้

0: เป็นการจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยปลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
1: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยความย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณอย่างที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนเขาด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรเนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงๆที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
3: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพลกรกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13.2 ล้านรายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
4: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทั้งนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า 3,600,000 บัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
6: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ 3,600,000 บัญชีซึ่งขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7,400,000 รายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 800,000 ล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทย ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณห ภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระ
13: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
14: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
15: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
16: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
17: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
18: ไม่ใช่แค่แดดแต่ต้องเจอมลภาวะผิวอาจยิ่งคล้ำหมองMy Biore UV Body Serum ให้มากกว่ากันแดดช่วยเพิ่มการปกป้องมลภาวะเห็นผลได้ใน14วันผิวดูกระจ่างใสมั่นใจดับเบิลบล็อกBiore

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ทำไมต้องซื้อเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลซิคุ้มกว่า
2: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: กาแฟเขาช่อง
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
7: อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
7: ้ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
12: 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอ

0: ได้ไปวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอายุ19ปีนะครับพรุ่งนี้เราแข่งในเวลา 19:00 นคู่ที่2นะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์
แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพศรีนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระทุดงจำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพวราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี
4: ้เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแจกพวกผ้าเพราะว่าพวกผ้าไปทอดกฐินกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็ว่าเราก็เลยไปทำตุ้มหูไว้ทีมข่าวก็โอ้เศร้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กๆเนาะท่านอยากเป็นนางงามเนาะคนนั้นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระ ทานทงลูกศิษย์ชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมวันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
6: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
7: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
6: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
8: มาทุกเดือนมาประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรพรุ่งนี้น่าจะมาช่วงเย็นน่าจะมาอีกสักวัน
6: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย นอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในน่านน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีดกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในน่านน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โดนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3-2นูริโอเนลเมซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00 น.เทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบชนิดทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกระสิดิษฐ์สำเร็จมวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากระสิดิษฐ์สู้อย่างเต็มที่ก็จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมวางอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวา มือวางอันดับ1จากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะ8 Hour 2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจากฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 17:30 นตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหทัยเพชรใจสว่างได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันธราเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปราณสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบ.มวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรพัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรพิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาป อันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟ
3: หายหายหายคิวคิวคิวหายคิวยูเอสทีไ
0: ปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปโป
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่ะ

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
2: ป้าอยากไล
1: ่สบู่
2: ยาสระผม
1: ผงซักฟอก
2: ยาสีฟัน
1: น้ำตาล
2: นมข้น
1: กาแฟ
2: น้ำปลา
1: น้ำมันหอย
3: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
4: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
5: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
6: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ที่สารอาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกันเลย
8: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
9: อาตีอาตี